But I will chine mit sania on pi prayer chong ao chivit robot trong hoi knong yeung do chiem robot yeung hoi knong yeung chum rip so bom bom knong break re regret ngai bar sat a kon pret kai ni yeung mien kamerti pse kamerti bon lien pram pacha a yeung men lien pret ai yeung lien cheng to veng to ma bạn tại camera tini chỉ camera tini prea ao yung thua nâng thay ní kiam chong ati bay om pi hide away yung thua bạn tại muốn kiam cha pada ati bay sam chau ro ati tan chum kiam a pre bo bi da yung all prakun prea sam rap thay bor sot ní nâng yung all prakun prea pi pru pi pon chanam mun prea ban riep chom ao yung thua bon ling prea om cha Samrap Yul Ampi Praharate Rabatrung Samrap Chivit Rabahyang. Nang Tkani Yung Sam Trung Ai Vatamin Rabatrung Kwang Najimu Yang. I pray with me and Barasat. Chui Ai Yung Kung Sekadis Ralang Rabatrung Samrap Yung Tengoknia. Nang Chui Ai Yung Tatul Trung Kanong Chivit Rabahyang. Tubung Kum Samanet Teng Ah Kanong Nim Prayusu. Amen. Yup mon praise God. Trong ban chup chum chimui savet robot trong. Nang ki chup chum khnia. Hop bai chimui khnia. Nang praise bong rian ke. Git lop tfu bon rum long. Nang yup no troi samrap tfu bon rum long. Bọn tay prea chết lia hai sa vệ hai. Trong đắng thay sa ai trong trời sạc gót na lơ chơi chơi khai. Nâng trong chong chui sa vệ rồi bỏ trong đắng ghi châu sa mai thù mai. Nâng trong plap đơ kam rà tì Samrap Bon Ramlong. Nang ai ki miang kamrati tamai. Nang no Kampuchea yung hao Bon Liang Praamacha. Bumpaon sam chui ba prekumpi. Ba miang ta Johan. Johan chumpuk top bay. Bill pre yisu. Nang sa vet rabatrung jo room kini hai. Kanong pte moi. Prayisu, phu away plaik, tomada, miin nep bamra, ru nep bantip kluun, liang jeng rabah net jo bantup no. Ki miin tuk hai, ki miin kasaing hai. Bantai yop no, ki miin net na tue kangi no te. Savet rabah trung tatu skwal, trung ji pre ati ko, trung ji pre song kru. Trong chi pre rich batra. Ki mung kut do pre su liang chung gay day. Banda yop no. Pre su yok sang yok tuk ning chapadam liang chung rubok gay. Kitching all ning pre su ni ye chmui gay. Samuel Johan chmuk do bai ko from bell. Johan chumpuk the bai ko prampel. Pre yisu trung chalawi ta kadao kinyom twa nu netman yu knong pelelo ni te. Tai ta muk tep nung ban yu ving. Mula hai ke mentan yu. Maupi pre yisu mentan sakot. Pre yisu mentan ta tan so ving. Pandai pre yisu chong bong rian ke. Samrap pil trong sakot hai. Pil trong rulang veng hai. Ban ke yul. Nang ke tua tam. Pil pre yisu ma do Petra. Petra ta. Kiam at ai liang chen kiam te. Nang pre yisu chalai takot ko do ko prambai.
โยฮันชมพูตอบใบขอพรมใบเปโตรทูประกาศท่าตรงมันตรเลียงเชิงไอทูบังกรมสลายพระเยซูมีบรรทุลท่าปากขยมมันเลียงไอเนตนู่เนียนจำนายจิมวยหนึ่งขยมเตยเปโตรกัดเรื่องเลียงเชิงเจริญเรื่องธรรมดาอันนี้จีคังเงียระบาดในปัมราปันไตยุบนู่วิมันเรื่องธรรมดาเตยพระเยซูจงบังเรียนเกออมปีพลอยสงครัวธรรมดายังเลียงเชิงปีปรัวยังจงสมอาดวิหอยในเลเชิงประหลัดเซงยังเลียงสมอาดเอาเชิงยังสะอาดนั่งพระเยซูจงในเยจมวยสาเวอมปีปัญหาทอมจิงตุเลยได้ปัญหาอำเภอบาปตึกมันไอเลี้ยงอำเภอบาปเชิงเตยปันไดพระเยซูพรานอันนี้จีนมิตรสัญญาอำเภอเอาไว้ตรงจองทั่วสำหรับเกยตรงเลี้ยงเชิงระบกเกยสำหรับเอาเกยขึ้นตรงจองเลี้ยงอำเภอบาประบกเกยได้นู่ขอดอบพระเยซูพราบเกยพระเยซูเมียนบรรทุลเตก็ตาเนตนาเดลงุดตึกหายนู่ตรอยกาเลียงไตจึงปนอไอบานสะอาดถึงอ้อไอเนตนาไอเนตเริกเนียก็บานสะอาดหายไตมันเมนถึงออกเนียไตสำหรับยูลอมเปียไว้พระเยซูจองเฮยพระเยซูจองปราบเกบาเนตลุตัวอมเปียอมพบาบหายยังสะอาดหายวันใดลุนทัวหายยังไอ้ประพฤติบาปเทียดบาปประพฤติบาปเทียดอนุยังเตรลุนทัวได้ยังเตรการสมอาได้โยลูกเปโตรเปียกกดลือบากดมันไอ้พระเยซูสมอาเชิงกอดกดมันไอ้สังครัวกดสมเพรจุยเลียงกอดแตงอ้อหนึ่งพระเยซูพราบกอดและสะอาดหายมีแต่เชิงพระเยซูจงปราบเปโตรเนตลนตัวอมปีบาปมุ่นหายเปรียเลียงบาปนุอ้อหายเนตสะอาดหายมีแต่บาปจงคร้ายบ้านตรายการสมอาดเปียโนเปโตรอยู่พร้อมไอเปรียเลียงเชิงหรือบอกกอดวันใดพระเยซูตามีนมันเนอัตตันสะอาดพระเยซูนี่เยี่ยมปีเลิกจุดอิสการิอัตปีพรุ่งก็อดบ้านเลี้ยงบาปกอดขนองเจ็ดเรียบจอมประพฤติอาคุณเปรียเปรียจองเลี้ยงบาปประบอกยังลูกโยฮันคดน้อยจมวยเปรียยุบเปรียเลี้ยงเชิงระบอกเกยหนึ่งคดยูออมปีไว้เปรียจองบังเรียนยบโนนั่งกอดพระยังในโยฮันที่มวยชมปุกมวยคบผมบุญบ่าวยังลนตัวบาปเวงนู่ตรงเมียนประหารเตยสมอตรองหายสัจจริตประยายหนึ่งอัตตบาปเอาเยิงหายหนึ่งสมอาดเยิงปีกรุบอำเภอทุจริตบ่าวยังลนตัวหายยังอัตรกาสมเพรเลียงบาปนุทีเตยยืนตรกาชั่วมาปีเพรสระลังยังมาปีพระเยซูสกอดสำหรับยังบาปยังประพฤติอันนั้นลนตัวหายเปรลุกเจ้าหายในนชมพูพีขโมยโยฮันทาก้นโตโตรุลคเนียเอ๋ยตาขยมสุเซสกเดย์ตงนี้ยืมมานุดำใบก้มเอาเนี่ยรุลคเนียทั่วบาปเตียตายบาสันจีเนี่ยนาพลุทั่วบาปเวงนู่ยังเมียนเปรย์ดูเจียจมนุยมวยอองหายแต่ตรงควงน้อยจมปูเปรย์บวิดาก็จีเปรย์เยซูคริสต์จีเปรย์ดูสัจจริตปีอย่างลนตัวหายเปรย์มันจองเอาอย่างประพฤติได้ปนได้อาคนเปรย์บ่าวอย่างประพฤติบ่าวอย่างประหลาดเชิงตีเปรย์น้อยใจช่วยเลียงบาปประบอกยังบาวยังลนตัวเตียดอันนี้ช่วยเอายังสังคมสมบัติโยฮันชมพูตอบใบเวง
โยฮันชุมพุกดับใบหนึ่งเลิกนี้ยังอ่านข้อดับปีกาตรงบานเลียงเจรุยหายบานเพะเพรพอตรงเวงนู้ก็ควงเนตอกมีมบันตูตัวกีตาร์แต่ว่าเนรักเนียยูคาดาวขยมเติบหนึ่งทวนี่รู้ใจแต่ยังก็จะไม่เกี่ยวละบายังสู้เกตาตรงทัวเอก็เกิดฉลาดยังไม่กิฉลาดตรงเลียงเชิงรบกยอมฉลาดตรวจตรวจปันไดอัตตันตรวจรู้ปีประเวทเพรียทเวมีในฉลาดฉลาดจริงนู่ครายมาพระเยซูปราบเกในข้อดับบุญทเวตามสมจุยเมื่อจมวิขยอมตัวฉันเนี่ยบาขยมดาจีเพรอมจาหายรู้บานเลียงเจิงอายเนรคเนียนู้กูตายอายเนรคเนียเลียงเจิงดอกเนียนังเนียได้ปริสูจงเอายังทั่วตามตรงอตอกยังตรงจงเอายังอตอกเกได้ชมพูต่อไปข้อสามสับบุญปริสูบานบรรทุลขยมอายเสกเดย์ปัญญาตมวยทำไมตอนเนรคเนียกูเอาไอเนรคเนียสโลลังเนียตัววิ่งตัวมาเอาไอสโลลังเนียโดยจีขยมบานสโลลังเนียได้พระเยซูเอายังเลี้ยงเชิงตัววิ่งตัวมาบางไฮออมปียังสมรักสโลลังตัววิ่งตัวมาโดยพระสโลลังยังพระอัตโตยังยังตรากาอัตโตเกพระลอยเล็บบังชีวิตรบตรงสำหรับยังยังตรากาสมรัยและบองชีวิตระบายยังสำหรับแก่บ้านยังทเวตามเปรียสมบักตะโยฮันชมพุกมาภัยโคมาภัยมวยรุ่ยพระเยซูมีมบันตูตะเกยมดองเตียธาสมเอาไอเนตรลคเนียบานประกอบได้ไอเสกเดย์สักสานขยมจัดเนตรลคเนียเอาไอเตยโดยเชียเปรวบิดาบานจัดไอ้ขยมมาได้อันนี้ชัวร์เปลี่ยนยืนจงรวมบนดินพระอมจ่าเปลี่ยนยืนเลี้ยงเจิงระบกเกตเวงตมาเปลี่ยนยืนฮอบน้ำปังนั่งตุกทำเพียงใบชื่อยืนบังไฮท่ายืนจงเป็นตัวขังเงียพระเยซูทเวนอยพันได้นี่พระเยซูท่าด้วยพระบอบได้ไอ้ขยมมาขยมไอ้เนี่ยตาดาอันนี้มันธรรมดาบาขยมชื่อเรื่องเนตังไอเนตเป็นต่อขังเงียบบาขยมมันต้องธรรมดาเพราะอันนี้ขังเงียบบามนุษย์ปันไดเพรียชื่อเรื่องยังสำหรับเป็นต่อขังเงียบพระเยซูจะเพรียริชบัตราทเวนอยพันใดนี่ทั้งไงนี่เปลี่ยนยังเลี้ยงเชิงตะเวงตะมาวยังบังหังอมปีเสกเดย์สโลลังระบบเพรียยังจังสโลลังด้วยเพรียสโลลังยังจองอัตโตด้วยเพรียอัตโตยังตรากาดาตามพระเยซูนั่งเป็นตัวขังเงียพระเยซูทั่วในภายในนี้ปหายจีเมียนมนุษย์คลาอัตตาเคืองยังทั่วบนเลียนพระอมจ่ายังทั่วปีพรูยังจองปังหายงอมพิเศษกระไดสระลังระบบเพรียยังทั่วพิพรูยังจองบังหายยังจองเมียนเจ็ดปมราด้วยพระเยซูปมรายังทั่วพิพรูยังจองเจอัตโตนึงสร้างด้วยเพรียบิลสวิตรบอตรงจูบเพรียในทางไอพ์เซิงกิสัวสำนัวสังคันมวยว่ายังบาตโยฮันชมพูประมวยยังบังเคิงสมนุรบอกเกตัวฉันเองกิทูลสู้ตรงท่าดาวนั่งทั่วกาลรบอกเปรียตาเตยทั่วกิจงบอมราเปรียนั่งกิจงดังตากิเตยทั่วเอเปรียจับประดามฉลาดสมนุรบอกเกปัญไตเปิดขยมอันยังเกิดเพรียมันฉลาดตามเอาไว้ก็เกิดฉลาดชโรจิ่ง
So some Jorum Jumuikinyam, Nang Mur, Koma Paipum Boon. Pray Yesu, Mim Bantul Chalaita, I Karaboh Prayer. Ku Aine Rilknea, Ban Judonet Da Prayer, Ban Ja Aima. Gigat Gitrakat Puka, Bahajia Psidam Nang Law, Bahajia Bandengarak, Bahajia Chibal, Net Chu, Net. Nang chui nè kray kraw. Bandai pra yisu chalai thro ka chu do kyom. Baha bam pa on ta kyom chu hai. Gom luon chalai. Bipru peo prea prap gay peo prea chalai ta net thro ka chu do kyom. Chom lai no mi nai chro dai. Som mua bantho tiet ta prea chong ni yei om pi ai. Johan chumpo sam sap pram. Pray Yesu mien betul ta kenyom jie nampang jivet. Kenyom jie nampang jivet. Pray Yesu ta terka ju kenyom dengan ha kenyom jie nampang jivet. Jangan betul. Net na dal mak ai kenyom. Nuh neng mengklien tiat lai. Hai net na dal ju do kenyom. Go men tro srek tai. Yang dang away pray jong ye jumu yang min nai chroi. Vi pru pe yang jua. And all men are young chop clean. Ba kinyom ta kinyom chua, ba kinyom pak tuk, yom chop straight tuk hai. Yom chua throw. Bandai mean ta kinyom pak tuk, ba yom chop chop straight. So peel pray ta yun traka chua dot wrong. Ta chua kanong kumnet, a tongue krup day. Pray chong a yung ta chiro ching no. So mill. Ko hasa pramoy. Yohan chumpuk pramoy. Ko ha pramoy. Nang yung an ha prampel dial. Net na dial. Boripok. Saik. Nang chiam rabok kinyom. No. No kanong kinyom. Hai. Kinyom. Ko no kanong net no dai. Net na. Dial boripok kinyom. Net no. Nang rua. Dial isa kinyom. Doi chi prevo bida. Do mien prejun rua. Trung. Ban chat ai kinyom mak hai kinyom ko rua nai. Dao trong dai. Kinyom mien panya hai. Bipurua kinyom at the tool saik te. Kinyom at pak chiam te. Nang pray yisu ta. Ba jong dao tam kinyom troka hop saik kinyom nang pak chiam krabok kinyom. Da nyom troto psana samrap ting saik krabok pray yisu. Yung roat kung. We prove pray Yesu at no pain day ni. Pray Yesu man chong our young hop psych robotrong do young hop psych moon. Recite three. But on tiet nay robot away pray Yesu but two me nature. Can you jong su coming coming? Hide away net hop psych. Hide away net hop by hop numpang. Hide away. Tamek. We prove pray pedal ai. A noch lai law. By young odd hope, Matangai, Mingam Langot, odd hope, Baitangai, Mingam Langot, mean. Chloe throw down. Can you tell Tomaha, the boon Tangai? Tangai ti mui, ksawi. Tangai ti pi, ksawi. Tangai ti bai, odd ate. Cotton my young. Do it, Kyom Mandar, look around, Yom Dar, look at your wing. Bandai ba, Kyom odd hope, sight, odd hope, my hope, odd hope bai. Sai sub tangai. Good yamek. How you go about how? We prove a pill, you got hop, you inject a scum toe, doll. Ling me and chivet how? Prayer, preep deep, chivet robot throng. Chimoy room, mahop robot yang. Prayer jong our yang, the tool throng. Kanong yang, do yang the tool numpang. Do yang the tool tuck. Yang the tool, we prove yang jong me and chivet. Yung chong mean kum lang. Yung chong mean soccer peep la o. Pray chong our yung to tool. Chivet robot trong krong yung. Pipru trong chong our yung mean kum lang. Kang prlung vid near. Nung peel yung to tool trong krong chivet robot yung. How yung ling clean yung ling straight. Pipru trong kong nai chimu yung. Ane chi a rung chroi. Pray chong our yung yule. Net na. Hop psych robot trong. Net na. Pak chim robot trong. Trong ta kinyom, no kinong net, na net, no kinong kinyom. Tengai ni,
ยังจองยำน้ำปังยังอดรู้ได้สารน้ำปังตัวนี้ได้ปัจจัยอันนี้ชี้สัญญายังจองเอาไอ้เพรียรู้น้อยขนมยังตึกทำเพียงใบชื่อยังตรกาตึกเพื่อขายกระดาษนี้ชิงใบลีดมาทั้งไงสำหรับรู้สู้การนี้อัตมีนตึกครบสำหรับช่วยยังปัจจัยวิจินมิตรสัญญาอันเปียเพรียจองเอาชีวิตระบาดตรงเฮ้ยขนมยังโดยเชี่ยมระบาดยังเฮ้ยขนมยังบายังจองสลับเอาชี่ยมเฮ้ยอ๋อหนังใบดองยังชอบลดตามตรงยังชอบต่อตำหามยังสลับบัดยังมันจองสลับเตยมาดองมาเก้ามนุคลาบัดทึกเจ็ดกิจจังสำลับคลุนปันใดมนุธรรมดาจังรู้หนึ่งพระเยซูจังเอายังเคร่งบายังจังรู้ก็ยังตรกะอายเพรียควงเนยขนมยังบายังอัดจังสเรกอัดจังเคลียนตี้ยังตรกะอายเพรียรู้เนยขนมยังเรียงเออทั้งไงอาคุณเพรียเพรียปันอายสาเวทระบาดตรงนำยำน้ำปังยำน้ำปังนั่งตะตุลตุกต้องเพียงใบจูเปรกมีเฮาสราปันใดอันนี้สราปะอายมันสราจูปลัวเปลือยเพรียน้อยครองชีวิตระบาดยังยังมันมีอารมณ์ด้วยจูเตยังมีอารมณ์สบายปะอายมีปลัวเปลือยน้อยชั่วโมงยังกาลาทีชมพูพีหนึ่งคอมอภัยโลกพอลจินิตเย่ขญมบานจบชิคางจีมวยหนึ่งเปรคฤตได้ขญมรัวน้อยมันเมนจีขญมเทียดกู้จีเปรคฤตรงรัวขนองขญมเวงหายดาขญมรัวขน

0: กดจองออโต้โดยตรงออโต้กดสมัยไอเพรียรู้น้อยขนมปีประกฏมันไอทเวอร์คลื่นไอกดไอเพรียทเวอร์ปีขนมกอดนั่งทั้งไอนี้เปย์ยังตะตุ้งตุกต้องเปลี่ยนใบชื่อหนึ่งตุ้มพังขยมสังคมเน็ตตุ้งได้ไอซาเน็ตจองพระเพรียขยมจองไอตรงห้องน้อยขนมขยมขยมจองไอตรงครบครองชีวิตรบกขยมขยมจองสรลังเอาไอตรงสรลังทัวเอาไอตรงทัวกันไลน่าตรงเตยขยมจองเตยจมูกนั่งขยมเมนสังคมบ่ายยังอตอนสมรัยทวายชีวิตเปรียยังอตอนสมรัยเอาไอเปรียมาห้องน้อยขนมชีวิตรบกเฮขยมเมนสังคมทั้งนี้ยังสมรัยนั่งยังจับประดามเรียบจอมจะตัวบอลจะมวยตึกตาเพรียสระลังคมิงสระลังเนจจนตงสระลังเนจจ้าเพรียจงเอาไอเนจถึงออกนี่อ่ะคลาชมพูฟีก็ประมวยดูชนะดาวเนจรักนี่บานจะตัวเพรียครึ่งเยซูจีเพรียอมจ้าใบยังนาโนโจดาขนองตรงตามใบยังโนจ้าพระจงมาในขนมยังในข้อมอยเทียดวิวรภัยวิวรณะชมพูใบข้อมอภัยเมื่ออังจะในหมดทวีเต็งกัวบาเนตนาลืมสมเลงอังหายบากทวีอ้ายนู่อังนึงจอลเตออังนู่อังนึงบริปกจิมุยนึงเนตนู่หายเนตนู่จิมุยนั่งอ้างได้เปรียจองมาในขนมเอาไว้เปรียเมียนเปรียจองใจชิมวยยิ่งเอาไว้ยิ่งเมียนยิ่งจองใจชิมวยเปรียขอบคุณเปรียฟิลปริสในเยจิมวยสาเวหายอันปีน้ำพังนั่งทุกต้มเพียงใบชื่อตรงบานพระกีบริปักอ๋อใจมูลหัดมาปีเปรียจองควงในขนมยิ่งเปรียยิ่งบริปักสมอธิษฐานสมอัญเชิงไอเพรคของนายสมอคน
1: ขึ้นมาตั้งปีเนี่ยสมกรบจีบสู้ดลกรุงเนกรูปกไม้บางปอนให้นึงกรมจุนงรบเพรนักเทคนิคขึ้นมาเพิ่มสาย
2: ไอขึ้นมาเชนันมาล็อกส์
1: ไอเทคพวกได้ปุ่ยยิงหนึ่งตะบันตอมีเรียนบ่อยเยอะคือนักรงมีเรียนตีประบุนและมีจุนงจึงท้าบอดตรงนี้นักรงเปรคกุมปีตนุดวงกลางเพียปีไอเชิงมือนึงจับประดามในมีเรียนนี้สมสุรุจัดดำเนินทานจมูกปุ่ยยิงต่อขณี
2: บ่าสมสุรุจัดทานអព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីឲ្យគុណទាំងពីរអាចមកពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់បានសំដែងនៅបទតំណាយដែលត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះគម្ពីរបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកនឹងកាងជំពូក67ខ3ហើយនិងខ4អោព្រះអង្គអើយសូមឲ្យជន់ទាំងឡាយសរសើរដល់ទ្រង់ឲ្យជន់ទាំងអស់សរសើរដល់ទ្រង់អោសូមឲ្យអស់ទាំងនគរបានអស់សប្បាយហើយច្រៀងដោយអំណរចោះត្បិតទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះអស់ទាំងសាសដោយទៀងត្រង់ហើយគ្រប់គ្រងអស់ទាំងនគរដែលនៅផែនដី
1: នេះសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងដែលយើងថាបទតំណាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងគឺទំនុកកាងក៏បានទីទុកអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរអញ្ចឹងដែលថាតើព្រះគម្ពីរស្គ្រីព្រះអង្គទ្រង់យាងមកគឺព្រះអង្គធ្វើអ្វីខ្លះគឺព្រះគម្ពីរទំនុកកាងគឺបានទីទុកអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរួចទៅហើយអញ្ចឹងហើយនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងបន្តទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងបទទំនីដែលជួយយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងមានសង្ឃឹមហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានអំណរនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបទុក្ខលំបាកនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងគឺយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរទំនុកកាងគឺបានសរសេរតកតងទៅនឹងទុក្ខសោកតកតងទៅនឹងភាពលំបាករបស់ពួកអយ្យកោហើយនឹងពជារះរបស់ព្រះនៅនាសម័យកាលនោះអញ្ចឹងហើយបានជាស្ដេចដាវីតហើយនឹងស្ដេចផ្សេងៗពួកគាត់និពន្ធឡើងមកគឺដើម្បីចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីថាក្នុងនាមជារាជរបស់ព្រះអង្គក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះអង្គគឺគ្រប់គ្នាគឺតែងតែមានជួបការលំបាកហើយការលំបាកនោះគឺព្រះតែងតែមានដំណោះស្រាយហើយព្រះអង្គទ្រង់តែងតែគង់នៅជានិច្ចនឹងផងដែរ
2: ព្រះគម្ពីរទំនុកដងកាងជំពូក46គឺជាព្រះគម្ពីរមួយដែលលើកទឹកចិត្តយើងជាខ្លាំងនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងគ្រាលំបាកទុក្ខវេទនាហើយនឹងការទុញសោកយើងឃើញថាកូនចៅរបស់កូរ៉េដែលបានសរសេរនិពន្ធទំនុកនេះឡើងគឺព្រ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ